0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

เวลานี้กับนาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้กับนะทางสถานีวิทยุอุยอาร์เรดิโอ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์

ช่วงแรกของรายการหมอบงานเพลงหมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้ควังกันก่อนกับนะควังกับงานเพลงก้องไวพอดเพชรสุพรรณกับนะกับงานเพลงบวชพระดีกว่ากับหมอ

กรับท่านพระควังถ้าจะว่าไปแล้วครับนะเราคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยครับท่านพระควังการบวชพระเนี่ยครับท่านพระควังก็คือการละจะจากชีวิตคารวะครับหรือคนธรรมดาธรรมดานั่นเองครับนะเพื่ออะไรกับเพื่อก้าวสู่สมณะเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยเรียกว่าอุปสมบทครับท่านพระควังสำหรับการบวชเป็นพระภิกษุครับนะการบรรพชาเนี่ยครับท่านพระควังนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบวชเนนอุปสมบทในบวชพระนะสำหรับบุตรบรรพชาบวชเนนนี่ครับต้องอายุไม่ต่ำกว่า7ปีถึงจะบวชเนนได้ส่วนบวชพระหรือว่าอุปสมบทนี่ครับต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ครับนะการบวชครับท่านพระควังนะนอกจากบวชตามประเพณีที่บวชกันแล้วก็ยังบวชแก้บนเผื่อทำตามสัญญาลั่งจากที่ปรารถนาเลื่อติดท่านประสบความสำเร็จครับท่านพระควังนะครับช่วงแรกก็รายการมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กันจบไปกับงานเพลงก้องไวพดแพทุพันบวชพระดีกว่าครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาและโทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยหัวใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายเล็กครับท่านผู้ฟังจากบ้านนามกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณนงติวคุณนงแต้วคุณนงเบาบานชัยกรองและก็คุณนงไล่ส่วนใช่ถี่ซ่องวันนี้จากส่วนตูนตำบลเข้ารูปจางพี่เพ็ญและพี่นงครับนะชายถี่ซ่ามวันนี้พี่พรกับอยู่ถนนราชุติดหนึ่งจอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาส่วนชายถี่ซีครับนะคุณนงชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครชายถี่อาหนองเศร้าธนาดีบ้านนำกระจายชายถี่อ๊อกครับคุณพี่นุ่นกับอยู่ชุมชนสวังในเขตเทศบาลนครสงขลาช่วงนี้สุดท้ายใช่ที่8ครับนะคุณพี่เศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักความกันโตยาโรกจาท่ากันนานเหลืองข้องความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งกับนะน้องติวทีมงานพี่รงครุฑในเขียนแนะนำกันเข้ามางานเพลงข้องแฮบมหาเสน่ห์ครับสิริพรอําไพพงศ์ครับงานเพลงคนเจ้าชู่อยู่ทีเดียวบ่ได้แล้วก็ต่อกันด้วยหนูแดงกับพินฟ้าพรสิริครับนั่นเจ็บแต่ส่วนน้องแต้วทีมงานพี่รงครุฑเช่นเดียวกันในเขียนแนะนำกันเข้ามาสร้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังถ้าจะว่าไปแล้วนี่กลับนะเรื่องของความรักเรื่องของความผิดหวังจากความรักนี่ครับเจอถ้ากับว่าไม่มีใครช่วยเราได้ครับนะเรานี่เสียใจจากความรักที่ผู้อื่นก็ไม่สามารถมาเยียวยาหรือเข้ามาช่วยเหลือดูแลแกก็ยังให้ได้ครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะครับเมื่อผิดหวังจากความรักเป็นผู้จัดการความรู้สึกและทำใจด้วยตนเองครับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงก้องหนูแดงพิมพาพรศิริครับนะกับงานเพลงเจ็บแต่ส่วนขอบคุณมากๆคุณนงติ๋วและคุณนงแต๋วทีมงานไปลงครุฑครับนะไอเกตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเลยโอ้สมัยการเซอร์วิสบ้านบางนานครับท่านผู้กว้างที่บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองและก็ยังให้บริการกลับนะให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุตสมัยกาเจวิทบ้านบางด่านตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะสูนกซองซีอาฮกตองอาร์ก็ฮกโทรไปได้ครับที่อุตสมัยกาเจวิทบ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำนายกับสันประกังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยลอแม็กซ์ทรงคลาถนน38ตำบลโครุบจางอำเภอเมืองทรงคลาศูนย์เก่า6เก่า2อา5363ท่านผู้ฟังโทรไป

ครับขอบคุณมากๆกับนาพี่ล่วงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต๋วคุณน้องเบาบานชายกงและก็คุณน้องเลยที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ที่ส้นตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลานี่เองวันนี้พี่นงพี่เพ็ญกลับไปกินในนำงานเพลงก้องไกลเอกชัยศรีวิชัยนาโนกสะโพกป้ายส่วนพี่นงให้กินในนำงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญก้องพร้อมอีกส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ของแท้ที่อีพอยแม่พันหายมากเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซกเห็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้องห้วย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากมากกับนาคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนกับนะไอเกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปก้นที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงขอบคุณมากมากครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยาะติดตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081-3574-25โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอโคตรเวรุ่นนีโอพลัสครับท่านผู้กังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังซื้อกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใส่กล้องไอฟีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างกันค้าไอฟีเจ็ดปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้ครับไปซ่าติดไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไชบุรีการยางถนนไชบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับตอนนี้รับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราหรือว่าหนึ่งตำแหน่งเนี่ยครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลขนี้กับ074-313-230หรือจะไปติดต่อโดยตรงโดยตนเองกับนาทีรานไทบุรีการยางถนนไทบุรีอำเภอเมืองสงขลานะกลับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อกลับอย่ารอกันจ่าตากันนานกับนะมาถึงคุณพี่พรกับอยู่ที่ถนนราชุติดหนึ่งจอยทิพซี่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับแนะนำงานเพลงกันเข้ามาก้องจาตรีซี่ชนชุ่มนางและก็ต้อนกันด้วยงานเพลงที่ซ่องก้องจาตรีซี่ชนเช่นเดียวกันนั่งลืมทะเลกับนะอีกซ่องงานเพลงมอความสุขในกับทุกท่านครับ

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องจาตรีที่ชนกับดานางลืมทะเลขอบคุณมากมากกับนาคุณพิพรถนนราชสุทธิ์หนึ่งถอยทับชื่อในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านเพื่อให้กระชับกับเวลาและมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับนะก่อนที่จะกว้างเพลงก็ขอบคุณไปยังนุ่มบ่อเตยนะแล้วก็คุณจุติดกับนะอยู่ที่ถนนประชานมิตรและมู่มิตรในเขตเทศบาลเมืองเข้าหลุบจางที่ได้แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักได้เชิมเติมเต็มกันเข้ามาครับนะตอนนี้เดินทางมาถึงนงชัยกับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำชาบอกว่าหมอพายกับเบาผู้พ่อที่มาลูกเคียดว่าคำและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทุกท่านครับนะครับด้วยความยินดีครับไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยงานเพลงเมียจับติดแล้วตามต่อกันด้วยงานเพลงที่สองก้องแก้วกำหนบเมืองไม้ครับแก้ววนเพลงวนแฟนครับอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังเรื่องก้องความตรงการมีชื่อเสียงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะตรงแสวงหากับท่านผู้ฟังการที่มนุษย์เราหรือว่าคนเรานะครับมีความปรารถนาพื้นฐานในการใดๆการยอมรับความสำคัญและเกียรติยศชื่อเสียงจากสังคมนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องอาศัยความพยายามและการกระทำของตนเองเพื่อให้ได้มาและที่สำคัญนั้นก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจบไปกับนะงานเพลงก้องแก้วทำหนบเมืองไหมกับแก้ววนแฟนขอบคุณมากๆคุณน้องชายกับนะอยู่ที่

อำเภอสิงหนครในเขตแนะนำกันก็มามอบความสุขให้กับทุกๆท่านก่อนที่จะมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันต่อกลับขอเวลากันสักครู่มากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใส่ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล่องให้บริการในคำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการก็ได้กับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลก็รูปจะตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะส่วนออกซองซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับติวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนหล่อแม็กซ์ส่งกล้ากับท่านผู้กังที่นี้จำได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงหล่อเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังปะยางโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไม่กับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการก็ได้ที่อ้ําอย่างยนต์หล่อแม็กซ์สงขลาถนนตามที่แมตตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าสงอา5363ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารน้อยน้องอ้ําครับนะท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดนับตัน 10% ครับมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กว้างกันต่ออย่าโรคกัญชาตากันนานครับนะเดินทางมาถึงบ้านนำกระจายหมู่บ้านธนาดีน้องสาวครับนะอยู่หมู่บ้านธนาดีวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงของธนาพาโชคครับข้อแก่เมาข้อแก่มองและงานเพลงที่ซ่องต้องยินสินหวังมอบความสุขให้กับทุกๆ

ครับท่านผู้ฟังต้องอินสินหวังครับดังงานเพลงของธนาพาโชขอบคุณมากๆคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเพื่อมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเวลา12นาฬิกากับอีก8นาทีครับท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะจึงทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังฟังกันได้ครับทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และช่องทางเว็บไซต์ครับท่านผู้ฟังก้าวไปที่ www.vr8875.comจองทางเว็บไซต์นี้กลับนะควังกันได้ตัวใจเลยทีเดียวกลับนะท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหมายเลขนี้074812055ครับนะซ้ำย้ำอีกทีครับ074812055ขอบคุณมากๆครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควังกันต่ออย่ารอกันช้ากันนานนะมาถึงคุณพี่นุ่นชุมชนสมวังครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอามยังยนต์หล่อแม็กสงขลาในจังเวกครับในจังกึ๋งอยู่ที่ถนนไตรบุรีซอย9และท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งครับไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องสุริยาทรงแสงครับซาลาลังเก่าและกาโต้กันด้วยอัมบอนเว่นแปดครับนะซาลาคนเศร้าอีกสองงานเพลงมอความทุกข์

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องอัมพรแว่นเพชรกับนาสาระคนเช่าก็คุณมากมากกับนาคุณพี่นุ่นอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตำรุนตำเยาที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่อง45โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำเยี่ยวกอดเวลุนเนียวพลัดกับสันพกวังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับนะสันพกวังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใช้กล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล่างการค่ายให้ฟรีจัดปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยกับนะเอาเป็นว่าสันพกวังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายนี่ครับไปสาธิตได้ทันผู้กว้างทึ่งทีแล้วก็ทึ่งบานเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากมากครับมอมอมานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่าร้อกันชาท่ากันนานมาถึงคุณผีเศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติแนะนำมานเพลงก้องไวพอดแปดทุพันใจใหญ่และก็ใจหน่อยกับนะโซ่งานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆฝันกว้างพรม

0: วลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังช่องงานเพลงครับนะงานเพลงชื่อว่าไทยใหญ่และก็ไทยหน่อยงานเพลงก้องไวเป็ดปดเอาไว้ปดเป็ดรูปันครับนะขอบคุณมากมากครับนะคุณผีเช้าอำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับโอ้ช่อไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับท่านผู้ฟังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรอกให้บริการในคำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลพะวงอำเภอเมืองชุมพรครับนะส่วนออกซ่องซีอาฮกตองอาแล้วก็ฮกโทรไปได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านครับสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำหน่ายกับตันพวกวังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้ยางเปอร์เซ็นแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการต่างซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้กับนาในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเอิญเคยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกระไดที่อามอย่างยลอแม็กซ์สงคราถนนจำที่แปดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราส่วนเก่าอกเก่าช่องอาหาสร้างบกสร้างจานผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนันโดยหนองอ้ำครับจานผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับจาน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้จานผู้กังได้กวางกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครและก็ได้กำจับกำชาบอกว่าหมอไปกับคนเทเลนพร้อมทางทันผู้กังที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับนะไม่ขัดกองไม่ขัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยกับนะอ่านเพลงกองออดโฟเอสครับคอยนวลที่เสื้อลำใหญ่นะแล้วโตกันด้วยงานเพลงที่ซ่องกองจ้าน้องพนีนวลรอพี่ที่เสื้อลำใหญ่ซ่อง

กราบท่านผู้ฟังจะไปกับนานวนรอพีติดสู้ลำใหญ่งานเพลงกงจะนงพันีขอบคุณมากมากกราบนานุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเกตได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับกราบมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะคุณจุติดกับนะโมบานถนนประชานมิตรและท่านผู้ฟังจะอยู่ประชานมิตรได้เกตได้นำกันเข้ามางานเพลงนี้ครับนะส้มพงวงลูกครักแลเมืองลาโนดมอบก่อน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับจบไปกับงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตราพุลาภครับนะกับงานเพลงลำดวนตั้มใจมอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้กังรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองท่องกล้าครับ081357445ครับนะโทรไปได้ถ้ามาเปลืองกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอคอดเฟย์ลุนเนียวพลัดครับท่านผู้กังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังซื้อกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟีจัดปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่ายนะครับไปชาติดได้ทึ่งบานทึ่งถีกันเลยทีเดียวครับนะไซบุรีการยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะตอนนี้รับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราหรือว่าหนึ่งตำแหน่งครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อเบอร์นี้กับ07431330หรือจะไปด้วยตนเองก็ได้ที่ลานไซบุรีการยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองส่งคล้าครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กังกันต่อเวลาเลื่อไม่หมากวังงานเพลงของรงผ่าปลายพระยากับนะกับงานเพลงเศร้ากะบี้ยังรอแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งคงมนสวรรค์พันปูตนไม่ลืมเศร้ากะบี้อีกสองงานเพลงมอบความสุข

ดูใครจะดอนเหล่ากอยุพันนีและกับตันพบกันโดยฉะนั้นการมีความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อคำตำหนิการกดดันหรือว่าคำวิจารณ์จากคนอื่นกับตันพบกันและยังคงใจชีวิตเลื่อยืนยัดในแบบตัวเองต่อไปยังไม่สนใจกระแสเหล่ากาไม่กลับนะอย่าไปวันไว้ทำให้จิตใจเราไม่สบายบอกเรากับสันก็ฟังอ่านเพลงก้องพงแผดฟันบูทอนกับเมียมันดอนยังไม่จบเลือบเลเวลาเลือไม่กี่นาทีกับสันบุกวังสำหรับวันนี้ขอบคุณสันบุกวังขอบคุณผู้ตั้มรายการกับนายขอบคุณดีเจน้องนึงขอบคุณคุณเจ้าไม้คณะทองสันพ่วงหน่วยการต้านีและสำหรับวันนี้คำบูดนึงว่าจะได้ที่กระผมบูดไปพิจารณากระผม

แม่โอ้ยเราเพิ่งได้มาแต่แรกแข็งกันย่อยอยู่ล่างเดียวว่างนี่โลนอกเผยย่อยขึ้นมาล่างหนึ่งแล้วแล้วทำท้ายย่อยว่าร้อยร้อยว่าเชื่อนานมันไม่ใช่เท้าแต่ย่อยอันนี้ยังยาวกันดู

จดอะโต้ยไอ้ไรที่ผ่าเวียนตั้งตายล่ะนี่เราไปฮัดใหญ่หน่อยมันผ่าเปรี้ยวเลียวมาครองเรียนแล้วเวียนลบไปขอห้องพอเอ็นยิ่งตึ้งต่ำตายอีกเราลงแกกาคู่ฮ่าผ่าเวียนไอ้ได้โฮมันหว่างควายแล

กิ่งแก้วศรีสาครก็บอกว่ารอพี่กลับจากเวียดนามไปลบก็อย่าไปพบรักอย่าลืมรักเก่าส่งกำลังใจส่งแรงใจไปให้นักรบที่เป็นอาสาสมัครช่วยลบสงครามกลางเมืองในเวียดนามนะในยุคนั้นก็ต้องมีกองพลเสือดำกองพันจงอางศึกนะครับกองพันจงอางศึกนี่ก็ไปก่อนแล้วก็ไปทีละรุ่นทีละรุ่นนี่ก็รับสมัครชายไทยกันในยุคนั้นนะครับจะโสดไม่โสดก็สุดแท้แต่ไปฝึกกันที่ค่ายจังหวัดกาญจนบุรีค่ายพระยาสุรศรีหนาดก็เรียกว่าเป็นตำนานเรื่องจริงเนี่ยอีกนิยายนะครับกับสงครามเวียดนามที่คุณขอเข้ามา2พ้นนานเพลงจากการก่อย่อขอเข้ามา4เพลงนะครับเราให้ฟัง2เพลงแรกเข้าสู่เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ตะวันร้อนร้อนกันไปจนถึงก่อนที่จะฟังข่าวภาคค่ำ1ทุ่มนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยจะเป็นย้อนยุคหนึ่งไหนสมัยใดครับส่งเพลงเข้ามาทาง08430025560943563991นะครับเหมือนกับทางด้านของการก่อย่อนี่ก็ส่งเข้ามา2เพลงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะส่วนอีก2เพลงหลังก็อยู่กันตรงนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากรถยนต์สมัยคาสวิทบางนาสงขลาอูดีมีคุณภาพช่างฝีมือและก็ทางด้านของโรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ครับ2ชั่วโมงโดยประมาณเราก็เดินทางย้อนยุคคลุกคล้ากันไปกับเพลงเก่าเราชอบทาง FM VR Radio 88.75 สงครามเวียดนามก็เป็นสงครามกลางเมืองที่พี่น้องทะเลาะกันนะครับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้บอกว่าขาดความสามัคคีกันอย่างไรแต่สุดท้ายฝ่ายเวียดนามเหนือก็รบชนะนะครับพลเมืองล้มตายกันเป็นว่าเล่นนะฮะเด็กกำพร้าก็เยอะผู้หญิงม่ายก็แยะนะครับทหารก็ต้องเสียชีวิตกันในสงครามบางครอบครัวบางพื้นที่ก็อพยพไปเป็นผู้อพยพอยู่กันในสหรัฐอเมริกานักรบหลายคนนะครับส่วนปรากฏว่าผู้ที่มาทำสงครามก็ยอมยกธงขาวก็คือสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้เพราะมวลชนเขาก็ไม่เอาด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวของสงครามเวียดนามเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองแน่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามเวียดกงก็ใช้คำนี้จนปลุกล่อนะครับทำสงครามกองโจรกันกับทางด้านของเวียดนามทางด้านกับสหรัฐก็เป็นผู้ชนะนะครับปัจจุบันก็เรียกชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่มีการเลือกตั้งนะคุณนะพลเมืองเขาเรียกว่า อยู่ภายใต้ระบบสังคมนิยมนั่นแหละรัฐก็จะแบ่งให้เจือจานให้อย่างไรล่ะใครค้าขายใครทำงานก็ว่ากันไปนะครับแต่เขาก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งนะมันก็ยังไงอยู่ครับแต่เขาจะเจริญเอาจะเจริญเอานะครับปัจจุบันนี้ชาวบ้านชาวเมืองประชากรมากสุดอันดับ15ของโลกนะครับ100ล้านคนครับผมนะประชากรเมืองไทยเราเท่าไหร่นะ65ล้านนะประเทศไทยเราอ่ะมีประชากรพ.ศ. 2569นี่ประชากร65,890,000คนนะฮะนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของประเทศที่ผ่านสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวมาล้มลุกคลุกคลานนะครับตอนอีทำสงครามกันนั้นก็คนก็ล่อยหลอเหลือแต่คนเป็นม่ายทหารก็ล้มตายเด็กก็ไม่ค่อยมีเกิดในปัจจุบันพอสงครามสงบมันเกิดเอานั่นก็คงจะเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจที่ดีกว่าเรานะครับในคนหลายคนยอมรับแล้วเรามาเที่ยว
ยุ่งอีลุงตุงนางกับการมงการเมืองในด้านของนักการเมืองนี่ก็ไม่ค่อยมีแต่ปัญหาคอร์รัปชันว่าไปตรงๆเอาครับคอยพี่กลับจากเวียดนามรอพี่กลับจากเวียดนามก็คือกันนะครับยังติดค้างแม่พวงมาลัยร้องไห้เถิดที่รักแม่พวงมาลัยนะครับไว้พุทธไปสุพรรณร้องไห้เถิดที่รักพนมไพรนะครับสายที่2จากบ้านปลายนารอฟังอยู่นะครับเจ้าเก่าเขาประจำเขามาฟังจากก่อยอสงขลาเพลงที่3นะครับแม่พวงมาลัยไว้พุทธไปสุพรรณเช่นเดียวกัน

ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่บ้านปลายนานะครับขอเข้ามาสี่ผู้นันเพลงเราก็ให้ฟังซองเพลงกันก่อนนะฮะยังติดค้างรอบหมอกเข้าไว้พดไปสุพรรณแน่นอนนะครับที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็อีแซวชมสาวนั่นแหละยังติดค้างงานเพลงอิ่มอกอิ่มใจพระห่มสาวนะครับแม่พวงมาลัยกับสักครู่นี้อีแซวชมสาวนะครับยกทรงซิกแซกก็เป็นเพลงฟังแล้วสบายสบายไม่ซีเรียสก็ไว้พดเป็นสุพรรณนะครับคนชอบไว้พดฟังกันอยู่ที่บ้านปลายนานะอยู่กันที่อำเภอสิงหนครนะยังติดค้างอีก2งานเพลงนะครับและคุณผู้ฟังก็ส่งเพลงเข้ามาจากอำเภอสิงหนครนะครับสุรพลสุภัทรเจริญแล้วก็สายล่าสุดจากหลวงชำนาญ นะเอกชัยศรีวิชัยทั้งสองผู้นานเพลงก็ขอขอบคุณนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ได้ฟังกันช่วงเวลา5โมงจนถึง1ทุ่มนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับก็ฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบคุณส่งเพลงเข้ามาเราก็มอบกันให้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์

ทางโทรศัพท์นะครับ0624565556ก็คือสมหมายค่าสวิตบ้านบางดานอยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางดานนะครับสำหรับอ่านบริการของอู่รถยนต์สมหมายค่าสวิตตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยกันไว้ก่อนในช่วงสัญจรเย็นย่ำยามสนธยานะครับตรงนี้เลือกงานกันส่วนร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันครับที่ร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์อยู่กันที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาไม่ไกลกับสมหมายคาสวิตนะครับอยู่ละแวกเดียวกันสำหรับร้านขายอะไหล่ของเครื่องยนต์รถยนต์หรือจะสั่งอะไหล่ผ่านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็ได้0813574245นั่นคือลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับก็ขอขอบคุณไปยังบ้านปลายนากันต่อฟังเพลงจากนิยมมารยาทเป็นผู้เขียนในศิลปินแห่งชาติครูไวยพจน์เพชรสุพรรณกับร้องกันซึ่งในยุคนั้นอาจารย์นิยมมารยาทก็อยู่กับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณแล้วก็วงเพลินพรมแดนสลับกันนะครับศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนี่แหละอยู่ไม่เปล่านะครับท่านยังเขียนเพลงได้ด้วยนะครูเพลงอย่างครูนิยมมารยาทเพลงลำวงที่ท่านกับร้องก็คงจะจำได้ดีสำหรับเพลงบ้านนาสัญญารักนั่นก็เป็นเพลงที่นิยมมารยาทโด่งดังกันมากแหวนรักเพลงรำวงนั่นนะแล้วก็ยังมีเพลงให้ไวยพจน์เพชรสุพรรณขับร้องรูปหล่อขอเมียสุดบูชามัสยาหลงเหยื่อช้างกับงูเขียวส่วนให้เพลินพรมแดนขับร้องก็แต่งโดยนิยมมารยาทมีสุดที่รักของเพลินรักติดลมแม่ตาหวานสัญญาหน้าเขียวเพลงที่คุ้นกันทั้งนั้นเลยนะเอาละครับมาฟังพระห่มสาวศิลปินแห่งชาติโดยอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณผู้ร่วงรับไปแล้วเป็นผู้ขับร้องพระห่มสาวนี่อาจารย์นิยมมารยาทแต่งในจังหวะบีกินหรือว่าจังหวะสโลลำวงนะครับฟังกันเลยดีกว่า

้จึงมองคาลายหรือนัดอนุเอาไว้จึงรีบฝ่าไปด้านที่ว่าเจอแล้วพี่ทำหวยงอ

ก็เป็นเพลงของน้ำผึ้งบริบูรณ์นะครับเป็นคู่ชีวิตของทางด้านอาสวงสันติเป็นนักร้องอยู่ในวงจุฬารัตน์ที่เดียวกันแล้วครับในช่วงเพลงนี้นี่ก็ไม่แน่ใจว่าออกจากวงจุฬารัตน์แล้วหรือยังเพลงที่ชื่อว่าอย่าผ่าไฟแดงน้ำผึ้งบริบูรณ์ยังมีเพลงไม่ลืมคำเตือนร้องแก้คำเตือนของพี่ไพวันลูกเพชรหรือว่าจะเป็นเฮกากีน้ำนิ่งไหลแรงนี่ร้องโต้ตอบชายเมืองสิงห์ขอบคุณไปยังทางด้านของหมู่4สติงหม้อหมู่3นะหมู่3สติงหม้อสิงหานครนะครับสำหรับหลวงกล่อมนักฟังเพลงเก่าโดยเฉพาะไวยพจน์หรือว่าสุรพลคุณก็ขอเข้ามานะครับเอกชัยศรีวิชัยพร้อมทั้งอีก3เพลงจากบ่อยางสงขลาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 กันกับสมัยขาดสวิตลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาผันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่ที่โรงไม้พนาผันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา074-311-725 074-311-4357 นะครับเอาละครับมาฟังเพลงพี่หลวงแก่แล้วนะก็จากเจ้าเดิมนะครับนอนฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาสำหรับเพลงของเอกชัยศรีวิชัยอีก2เพลงชำนาญฟังกันอยู่มอบให้กับทางด้านของบ้านปลายนาริมคลองสำโรงกันละสำหรับ2เพลงของโยลูกทุ่งเมืองใต้เพลงที่2คิดถึงมัง

ก็ฟังผ่านกันไปกับยอดซุปเปอร์ลูกทุ่งเมืองใต้นะครับอยู่ในวงการกันมานานแล้วนะครับสมัยก่อนก็ร้องเพลงอยู่ที่ร้านอาหารวาเลนติโน่ฝั่งทนร้องไปเรียนไปจนจบรามคำแหงปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเขาได้แต่งตั้งเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่ากิตติมศักดิ์นะฮะศิลปินกิตติมศักดิ์ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ก็กำลังดังกันอยู่มีเรื่องมีราวกับหนังยอดหนังตะลุงนะรุ่นหลานรุ่นน้องก็คือหนังน้องเดี่ยวนั่นเองที่มีข้อโต้แย้งผ่านกันทางโซเชียลอย่างรุนแรงนะครับคนที่ไม่รู้ก็ได้รู้คนที่รู้แล้วก็ช่องทางมากมายนะเห็นข่าวล่าสุดก็บอกว่าจบข้อพิพาทหนังเดียวเปิดความในใจนายกอบจ.นครศรีผู้ประสานให้นะครับแต่หนังน้องเดียวไม่จบเพราะเอกชัยไม่จริงก็วิ่งกันต่อไปคนที่ได้กำไรก็คนฟังคนฟังเท่านั้นที่ เรียกว่าได้ดูก็โต้กันนะครับน้องเดียวคนนี้ก็เรียกว่าใจร้อนไม่ยอมเหมือนกันมีดีเหมือนกันก็ว่ากันไปเอกชัยรุ่นใหญ่ว่าขอบคุณที่ติดตามรับฟังในเพลงเก่าเราชอบนะครับในชั่วโมงที่2นั้นก็มีเพลงของภูสิทธิ์ผู้สว่างเสกศักดิ์ผู้กันทองครับยุพินแปลทองหรือคุณจะเพิ่มเติมเข้ามานะครับหลังจากเคารพธงชาติในช่วง6โมงเย็นในช่วง6โมงเย็นเสร็จแล้วก็เราก็ว่ากันไป1ชั่วโมงนะครับอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งทาง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดันสงขลาลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการกันมานะครับนะต้องกันสักครู่ก่อนนะครับหลังจากครบธงชาติก็มี

0: งหยุดก่อนคนจนสงสารคนจนขันหมากเศรษฐีก็จนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com.com

กับยุพินแปลทองครับมาเป็นเพลงที่3สงสารคนจนที่ร้องโต้ตอบเพลงนักร้องดังในอดีตอย่างภูสิทธิ์ผู้สว่างหยุดก่อนคนจนนะครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1นะครับส่งเพลงเข้ามานะฮะ3ผลงานเพลงเราให้ฟังกัน3เพลงแรกในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ปัจจุบันนี้ยุพินแปลทองก็เป็นอุบาสิกาแม่ชีนะครับยุพินแปลทองกัน20กว่าปีกันแล้วจากนักร้องดังของวงดนตรีนะก็ยังมีเพลงที่สร้างชื่อเสียงก็คือลูกสาวกำนันผลซาฟ้าใสเพลงซึ้งๆที่ครูไพบูลย์บุตรขันนี่เป็นผู้แต่งให้นะครับแล้วก็มาอยู่กับวงดนตรีของสมานมิตรเกิดกำแพงในยุคแรกๆไล่เลี่ยกับเกาเวาเสียงทองกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับยุคที่ยุพินแปลทองเป็นนักร้องอยู่วงดนตรีของสมานมิตรเกิดกำแพงจากนั้นก็ได้อยู่กินกับนักร้องนักแต่งเพลงก็คือวิเชียรลูกราชบุรีนี่แต่งเพลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อยู่กันได้ไม่นานต่อมาก็แยกทางกันแล้วก็เข้าหาทางธรรมนี่ก็ปฏิบัติธรรมกันอยู่กันที่ภาคกลางนะครับก็เรียกว่าซึ่งในรถประธรรมนี่ก็อยู่กันจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะไม่มีวี่แววนักร้องสาวในอดีตเลยนะฮะเพราะว่าโกนศีรษะโกนคิ้วนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมกันหลายสิบปี20-30ปีแล้วเรียกว่าซึ่งในรถพระธรรมนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นประวัตินักร้องเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังหลังจากฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังทาง FM VR Radio 88.75 ในชั่วโมงที่2เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับนี่ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วเริ่มบรรเลงเพลงตามคำขอกันมาตั้งแต่17:05ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดันสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้หรือคุณจะเป็นหนึ่งที่อนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบ0843002556094-356-3991นะครับก็3เพลงแรกได้ฟังผ่านกันไปนะครับเสกศักดิ์ผู้กันทองก็เป็นนักร้องที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางอากาศขาดรักเป็นตำนานเช่นเดียวกันนะครับยุพินแปลทองนั้นได้รับเสาอากาศทองคำวิทยุจากเพลงเจ้าน้ำตาเมื่อปี2121เธอก็ร้องเพลงคู่เพลงไหนดังก็มีเพลงผู้หญิงผู้ชายร้องคู่กันนะครับบนสาฟ้าใสธรณีชีวิตคู่กับชาตรีศรีชนมนเสียงเพลงรอฝนเดือน8นี้เป็นเพลงที่สามีคือวิเชียรลูกราชบุรีเป็นผู้เขียนให้นะ2012ก็โด่งดังมาจากเพลงคืนฝนตกไหมแก้เพลงฝนเดือน6รอฝนเดือน8นะวิเชียรลูกราชบุรีเป็นผู้เขียนแต่งเพลงแก้ฝนเดือน6ชื่อเพลงว่ารอฝนเดือน8นะยุพินแปลทองครับร้องโด่งดังกันมากทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของยุพินแปลทองยังมีเนื้อหอมถึงลองแก้จะลูกเพชรแหลมสิงคนดำใจดีคนสวยใจดำใช่ไหม
ก็เรียกว่ามีกันหลายสมัยนะครับดอกรักเริ่มบานแก้เพลงดอกรักบานแล้วของสอนคีรีศรีประจวบบุพเพสร้างสรรค์ร้องเพลงบุพเพเสกสรรค์แฟนฐานอากาศเช่นเดียวกันนะครับคิดถึงอาสาสมัครนี่ก็ร้องโต้ตอบเพลงของวิเชียรลูกราชบุรีอาสาสมัครจะรักใครดีเป็นเพลงที่คุณวงศ์บุตรคันเป็นผู้เขียนให้ก็เป็นเรื่องราวของเพลงแต่ละยุคแต่ละสมัยเคยขับร้องคู่ในเพลงหนี้กรรมซึ่งก็เป็นเพลงทำนองเพลงอินเดียที่ครูสุรินทร์ภาคสิริให้นะครับเรามาลองมาฟังดูนะครับหนี้กรรมร้องคู่กับสุมิตรสัจยาเทพครับซึ่งก็เป็นเพลงที่ให้อะไรสัจธรรมหลายเพลงนะครับสมแล้วที่แม่ชีได้ไปปฏิบัติธรรมกันอยู่เอาละครับมาฟังเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันต่อ

ความสวยของผู้หญิงฆ่าผู้ชายได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็มีเป็นมั่งบ้างแหละครับแต่ตรงนี้ฆ่าผู้ชายได้ทั้งเมืองกันทีเดียวสำหรับรพินภูไทยบุญมีเรืองรัศมีในขณะที่เขาโด่งดังนั้นเพลงดังๆมากมายทีเดียวนะครับสำหรับรพินภูไทยตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงนะครับสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นจ้างก็ไม่รักส่วนเพลงแรกที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาครับคนงามลืมด้ามเขียวของสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับตอนนี้ถ้าใครเข้าไปใน Facebook ก็จะเห็นสอนชัยเมฆวิเชียรออกมาเล่าเรื่องต่างๆช็อตสั้นๆสักนะก็เรียกว่าเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่สำหรับนักร้องจากโคราชในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับคุณขอมา4เพลงเปิดให้ฟังกัน2เพลงแล้วนะครับสำหรับทางด้านของริมคลองสำโรงก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันกับอู่รถยนต์สมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลาในชั่วโมงที่2บริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนแผ่นเบรกเบรกดังเบรกสั่นแผ่นเบรกหมดนะครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้บริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะก็หานซ่อมช่วงล่างรถยนต์นะครับออยวางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาหรือจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ก็โทรมาที่062-456-5556สมหมายคาสวิทกับพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านเช่นเดียวกันนะครับลุงเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา081-357-4245ยังติดค้างอ่านเพลงกันฟังกันจนถึง1:19 น.นะครับสักครู่นี้รพินภูไทยจากสุโขทัยไปอยู่พิษณุโลกที

สามล้อรับจ้างเข้าสู่วงการเพลงเชียร์รำวงและมาร่วมดาวกระจายวงดนตรีดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองใช้ชื่อว่าแพทย์พิษณุโลกนะครับดิ้นรนสุดโกนะครับเพื่อที่จะฝ่าอุปสรรคชีวิตก่อนจะโด่งดังสีสุดกับเพลงของครูฉลองผู้สว่างสามเพลงดังในอดีตลาก่อนความก็หกปีวอกหลอกพี่คำสั่งคุณหมอบันไดสามขั้นนั่นเองนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังจากนั้นก็เวลาคนเราดวงตกมันก็วูบลงมานะฮะมีปัญหาในด้านครอบครัวบ้างด้านไหนสุภาพสุขภาพสำคัญที่สุดนั่นน่ะโรคพิษสุราเรื้อรังเข้าไปก็นักร้องลูกทุ่งเนี่ยยุคก่อนนะถ้าไม่เสียชีวิตกับอุบัติเหตุรถยนต์ก็นี่แหละครับพิษสุราเรื้อรังแล้วก็เรียกว่าเป็นตำนานกันอีกหลายคนในเล่าสู่กันฟังครับใครลืมใครก่อนสายันสัญญาหรือว่าจะเป็นเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับสำหรับเพลงของนักร้องที่ดวงตกเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็ไปอยู่ในสลัมคลองเตยโดยคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์และก็คุณไทยคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์สองพระแพทย์นะครับคุณไทยกับคุณท็อปไปพบแสงสุรีรุ่งโรจน์นะก็เรียกว่าจมปลักอยู่ในสลัมและก็เสียชีวิตโดยโควิด-19 เมื่อหลายปีก่อนนะครับมาฟังเพลงดังของเขาตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงชื่อว่าหน้าอร่อย

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมากันอีก2ผลงานเพลงสำหรับแสงสุรีลุกโลดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากจะฟังเพลงหนุ่มสลัมเราก็จัดกันให้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่นี้ก็ฟังเพลงของเลไลสลักจิตน้องยังไม่ลืมก่อนหนึ่งก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันนะครับสำหรับในปลายท้ายชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทาง VR Radio นะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่าง074-311-725 074-314-357ขอบคุณมายังคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงเข้ามานะครับ

0: ลืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314-3573

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com